0: มีดมันรั่วโซนัตเตกุมหาเยอะแน่งแต่หนาวนี่เยอะแต่อายาอิตุสินาตังเยอะเต
1: ฮาเตดายังซุมบิระดานยาเรดเดตันยาคิดุเตอาซาอาซาเรกนาริตะสาบกับพักสักคุดุงาบอฮงเดวายสาอุติตะคิดุนุมาวิบารายะสาวร์ปริพาอสนุมาวิอันุงาบอฮงเตสโอคาดงดอนพมิอุระงาบอฮงสักาลิPasti bakal ngalakukeun kabohongan-kabohongan selanjutnya. Tak kitu. Ngomong ulah we ngabohong teh. Mending terus